0: ุนสุบะอุมาเอกิตาเอะงุสยามาเอกิตาเอะกะวะอุมาเอบารังอะไลบุกิตานะพะยะบุกิตกะดูลูมิเมตพะยะดูดีกะกะตุกะนากาจะกูดีงาอดีอะกะอุไลกะกูไวกิตาดูดูอะดีอะบาดุกะกูนู
1: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Kucing 101.3 FM.